0: ใช้นี่ใช้นี่เดี๋ยวนี
1: ้มึงอย่าไปทำอะไรกูนะอีสัตว์นะ
0: เช่นกันเธอก็อีสัตว์นะ